0: I'm one of over 10 million people who call Bangkok home. I've driven a tuk-tuk here almost all my life. I love my city, but it has issues. Like the plastic waste that piles up on the streets and blocks our canals. And the air pollution. Right now, in January, it gets so bad, people are scared to leave their homes.
1: Bangkok Governor Chatchat Siddipan said that all city employees could work from home Thursday and Friday.
0: We need a new type of leader who does things differently and actually finds solutions to our city's biggest issues.
2: ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงปัญหาในเมืองในบางพื้นที่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนชนะก็ไม่ดีใจเลยนะว่าเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความลำยากลำบากเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายอ่ะเป็นผู้ว่าใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ใช่เหมือนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมมันเหมือนกับมีภาระอีกหลั

0: อึ้งเลยมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจะดีใจโอ้ชนะมันเป็นเรื่องที่หนักใจด้วยเพราะมันก็มีภารกิจก็ปกติมันจะถึง10กิโลอะไรอย่างเงี้ยดูฟุตบาทดูทางเท้าทักทายเพื่อนร่วมงานพอตอนเช้าอย่างพนักงานที่กวาดถนนเราก็จะออกมาในตีสี
1: ่คือการวิ่งก็ช่วยให้เราเห็นปัญหาของเมืองเล็กๆได้เดี๋ยวจัดการน่าจะตัวระบายน้ำอุดตันนิดหน่อย
2: เฮ้ยเป็นไงสบายดีป่ะแม่กินเนื้อเนี่ยถ้าเกิดเราไม่วิ่งเราจะแม่กินเนื้อมีระวังเลยขยะเข้าไปติดบนท
3: ่อ
2: ขอบคุณนะครับ
1: นี่ก็เป็นในชุมชนฝุ่นจริงแล้วของเราก็จะเป็นอยู่มันน่าจะประมาณ70กว่าจุดน่ะทั่วกรุงเทพที่เป็นอย่างนี้นะลิงก์กับศูนย์กลางก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบก็จะเข้าประมวลผล PM2.5 จุดต่างๆแล้วก็เอามาใช้เป็นวัดมันอย่างวันนี้เป็นวันที่อากาศไหลถ่ายเทน้อยถ้าดูพยากรณ์นะก็ฝุ่นก็เพิ่มขึ้นเลย
0: เดี๋ยวตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วผมก็จะวิ่งออกกําลังกายแล้วผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่เราตกตะกอน
1: เนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศเลยหมายว่าเราเห็นสภาพจริงแล้วปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะงั้นประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงเราได้ให้เขามีแจ้งปัญหาคือระยะห่างระหว่างเรากับประชาชนต้องเป็นศูนย์นะ
4: Our city is a maze of canals and waterways.We used to be known as the Venice of the East, but now they are choked with household waste. Although we know it is illegal, there's little incentive to stop dumping rubbish into the river, especially if waste collection is not reliable.
0: เป็นหลายพันหลังคาเรืออะไรเงี้ยที่ไปตั้งอยู่บนคลองเลย
1: อันนี้เรียกเป็นคลองหลอดชั้นในชั้นกลางแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้เรือนะก็คือคนเนี่ยใช้เรือแต่ตอนนี้ไม่มีละเพราะเราใช้เป็นระบบระบายน้ำแทนก็เป็นปัญหาเรื่องความสกปรกของคลองมีบอกอยู่มา50ปีแล้ว
5: 55ปีนะ
1: สบายดีเมื่อวานน้ำขึ้นเข้าบ้านไหม
5: เกือบครับ
1: เมื่อวานปิ่มเลยนะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะขยะหมายถึงน้ำโสโครกห้องน้ำห้องส้วมที่ลงมาในคลองด้วยเขาบอกว่ามันมีปัญหานั้นในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่ความสกปรกแล้วชาวบ้านคนนี้เวลาน้ำท่วมก็จะโดนก่อนเลย
1: สวัสดีเป็นไงบ้าง
6: สวัสดีครับอาจารย์
1: เมื่อวานท่วมไหมเนี่ย
6: ขึ้นติดแต่ว่าพื้นตรงไหนต่ำน้ำก็จะเข้าบ้านหน่อย
1: อันนี้เป็นขยะจากครัวเรือนนะ
7: ใช่ครับ
1: ดักขยะ
7: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ชุมชนก็ยังทิ้งขยะลงมา
0: อันนี้ก็คือตัวที่ดักขยะก่อนที่ออกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันจะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ออกไปถึงมหาสมุทรเลยมันนี่คือตัวกรองสำคัญนะมันก็ช่วยให้ลดขยะที่ออกไปสู่โอเชียนได้เลยอ่ะ
8: ถ้าไม่ทำอะไรจะหนักขึ้นเพราะว่าสภาพโลกร้อนที่เปลี่ยนไปมุดโยนของลงคลองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีผลอะไรกับบ้านตัวเองอ่ะถ้าผมว่าชั้นหนึ่งคือว่าเราทำไงที่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้สำคัญนะ
1: มาเรียกโอมเนี่ยทำกำลังกาย ง่วงนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ออกกำลังกายหน่อยบอดี้เวทวิดพื้นซิทอัพแพ็งกิ้งแล้วก็อาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็นั่งทำงานไปเดี๋ยวก็ดูข่าวไปพร้อมไปด้วยแอคชั่นการชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
0: หาเสียงใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักทิกตอกเลยนะตอนเด็กๆเลยอายุ20กว่าเงี้ยเขาเก่งทิกตอกเขาบอกน่าทำนะอาจารย์กลายเป็นว่าทิกตอกก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้คนเด็กรู้จักเราแต่พวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ฟังคนรุ่นใหม่เราไม่ทางเข้าถึงเลย
9: ชาวกรุงเทพไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
10: In May 2022, Bangkok got to decide its own future through gubernatorial elections, which saw landslide victory for Chatchat Sittipan. Many people have high hopes that this will be the beginning of a new kind of politics in Bangkok.
0: คือผมก็เรียนวิศวะใช่ไหมเรียนวิศวะโยธาก็ช่วงหนึ่ง15ปีอะไรเงี้ยมั้ง15 20ปีอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้มันคือหล่อหลอมการทำงานของเราเราสนใจเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อย
11: ทุกคนต้องมาร่วมกันครับกรุงเทพไม่สามารถสร้างได้ทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: หมายว่าสิ่งแวดล้อมคือของที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกป่ะถ้าเราไปพูดในซีโร่อีก30ปี20ปี

เขาไม่สนใจเลยแต่ว่าชาเลนจ์อันนึงคือว่าเราทำไงให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเอง Think Global คิดเป็นภาพใหญ่แต่ Act เป็น Local แล้วทีนี้เราเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปพูดกับต่างประเทศเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ

0: have the biannual T40 Mayor Summit where we all get together. Participating in these fora gives me an opportunity to learn what other developing countries are doing. I assume the budgetary constraints are the same. I assume that the climate threats are the same. So how are they coping? And if they can cope, we can cope. And you know that the battle is not a battle that you are doing yourself, but it's everybody's battle.
1: ตอนที่ไปประชุมที่สิงคโปร์ก็เจอเมเยอร์จอยที่เป็นของเมืองเคซองใช่ไหมเคซองที่ของฟิลิปปินส์ผมเชื่อว่าเขากับเราก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันไง
0: I met with the governor of Bangkok last weekend. He's lovely and he seems to be very progressive. He's so aligned with what I believe a well-governed city should be. Quick, responsive, and putting the people at the center. Because actually some of the things he started to do, we've already started to do here in Quezon City.

0: There's 3 million of us in Quezon City, making this the most populated city in the country. I work 12 hours a day, going from district to district, collecting everybody's waste. And I see firsthand just how big the problem is. Most of us use single-use sachets for all our household products because it's affordable. We don't earn much. It's been that way for as long as I can remember. But I've got children, and I want them to grow up in a place where there is a better way.
1: Sachets are basically a response to the poverty that we have in our country. And it represents the inability of the Filipino to buy for the long term. They have to buy on a daily basis because each sachet contains only the product needed for one day. So if you ban it, then you're anti-poor. And I don't want to be anti-poor. And yet sachets are the ones that pollute our riverways, our esteros, our tributaries. They're the ones that clog our drainage systems. They're the ones that ultimately contribute to flooding. And they don't degrade. They're there forever. And yet they continue to be manufactured. And that angers me.
2: Indonesia's data center industry is booming.
3: Data center is a part of our priority in attracting investment coming to Indonesia.
2: However, there's mounting pressure to go green.
4: The users right now demands to see this happening.
2: Another demand, finding the right talent. Don't miss Indonesia's data center dilemma. Tonight on CNA.
5: All new on Singapore Hour.
6: All across Singapore, immersive worlds are emerging. They are portals that help make our tiny city feel a whole lot bigger. We just have to be willing to be fully immersed in the wonder.
7: Singapore is ranked among the top 5 busiest airports in the world. And moving millions of passengers also means feeding them. These are the kitchens that feed flights.
5: Don't miss Singapore Hour, Friday on CNA.
8: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets.
9: Now is your time.
10: 最後の人ではないかと兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのがただ結局最近のバイオ試験的にバイオさせられとったのでベスト菌なんていうのはねなおそろ
11: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
12: CNA wins at the Winifra Digital Media Awards Asia 2026.
13: Plot of land which the region of Johor currently owns.
14: What is causing all this anxiety?
15: What I'm hearing from kids a lot more these days is they are giving themselves the pressure.
12: Journalism you can trust. CNA.
16: The Philippine capital came to a complete standstill on Saturday.
17: This tropical storm is the latest in a series of weather-related disasters that has hit the region with disturbing frequency.
16: 1 month's worth of rain poured down in one day. The city's drainage system was unable to cope, causing rivers to overflow and floodwaters to rise.
17: The devastation left by Kitsana has reached new highs.
16: The military has been called in to help.
0: It's a day none of us in Quezon City will ever forget. September 26, 2009. Typhoon Kitsana struck the Philippines. Over 300 people were killed, and 15,000 more became homeless.
1: We had three continuous days of unabated rain. I myself was not able to go home. I slept in the car. We were stranded in one of the main highways of Quezon City because the floodwaters were just so high.
18: Oh gosh, the winds are so strong.
1: And when the floodwaters finally subsided, the rains finally stopped, bodies were found on trees. That's how high the water went. I was very emotionally distraught because I felt there were avoidable deaths. Because our drainage systems were clogged with garbage. We were not responsible with regards to waste management in our city, and this should be a primary concern. I was just starting my political campaigning, and for me, as a younger person at the time, I realized that unmanaged waste was such a severe problem that had to be dealt with. Cities face the brunt of environmental issues. However, we are also uniquely positioned to develop and implement innovative solutions that address these very issues head on.
19: Quezon City has a new mayor after one of the most tense election races in the country. Joy Belmonte will become Quezon City's first female mayor, following in the footsteps of her father, Mayor Feliciano Belmonte.
1: I did not really want to be an elected public official. I dreamt of becoming an archaeologist, and in fact, I became an archaeologist. That is my profession. But when I would do excavations, my voice was not being heard as an archaeologist by leaders that were in position. And I thought maybe if I was a leader myself, people whose voices needed to be heard, I could be that person to give them that voice. I get more of my traits as a public servant from my mother because my mother had the characteristics of a woman leader. She was a journalist. She founded two newspapers, and it was those values of truth, of equality, that was influential in my life. But my father was a very pragmatic leader. He says to me, sometimes to get things done, there are certain compromises you have to make.
20: Day off po ni
1: Mayor Joy,
20: what do you do?
1: Day off? What is that? Wala, wala naman day off. So the most important thing for me is that your family understands the value of your work. Especially my husband, he always says, how many people are given the opportunity to lead the biggest, most populated city in the Philippines? Very few.
21: ส่วนอื่นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราผูกพันนะแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านเราที่ define เราไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่านะไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่ง TO แต่มันคือ life story ที่ผ่านมาตลอดที่มัน define ตัวเราก็พยายามให้เวลาแสนดีเข้ามากที่สุดนะอันดับหนึ่งเอาไปจองที่ไว้ก่อนเขาก็ต้องเป็น priority อยู่แล้วว่าแล้วก็มันก็มีใครก็มีแสนดีนะแล้วจากที่เหลือก็งานคือเราไม่ดูที่ผลงานแต่เราดูที่ตัวตนพอเราตัวตนเราไปแปะปุ๊บเนี่ยคนที่เกลียดเราก็เกลียดเลยต้องพยายามดีแทชตัวเองจากผลงานอะและให้เป็นผลงานของทีมไปตอนนี้อยู่บนรถเลยกับท่านผอ.เขตท่านสก.ซึ่งเป็นคนกำลังสำคัญของพื้นที่เลยนะท่านผอ.เขตก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าของข้าราชการประจำในพื้นที่ท่านสก.ก็เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่คอยติดตามปัญหาเพราะว่าผู้บริหารบางทีอยู่ห่างท่านก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมาก ผมว่ามันต้องบาลานซ์กันต้องมีคนที่มีประสบการณ์แล้วก็บาลานซ์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมี creativity
18: ท่านตรงนี้ก็เลยเป็น CSO ก็เป็น Chief Sustainability Officer เป็น CSO คนแรกของประเทศไทยเลยนะ
22: ก็คือเป็นคล้ายๆคนที่ให้ข้อมูลอยู่ข้างๆท่านในมิติสิ่งแวดล้อมเรามาพรีเซนต์ก็สามารถถามคำถามยากๆที่เราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้สำคัญครับก็เป็นผู้จัดการโครงการของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UNEP แต่เมื่อก่อนผมเน้นคิดเรามีโจทย์เรากลับไปคิดนู่นนี่นั่นแต่พอมาอยู่กทม.เนี่ยไอ้โจทย์จริงๆที่เราคิดมาเนี่ยเอามาทำจริงเลย ก็การทํางานกับท่านรวมๆเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์จริงๆผมไม่สะดวกแล้วเราก็อยากได้นายที่เข้าใจปัญหาจริง
18: ๆอันนี้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจคนเราไม่มีทางแก้ปัญหาเมืองได้งั้นการเข้าใจคนเนี่ยหัวใจที่สุดเลยสําหรับก่อนทําโพลิซีคือคําว่าเอมพาธีรู้ว่าลําบากรู้ว่าน้ําท่วม I know how you feelแต่ empathy มันคือ I feel how you feel เพราะว่าเมืองคือคนนะว่านั่นคือหัวใจของการลงคนนี้นะ
2: เชิญสาวพรสวยๆท่านช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับ
18: เอาเอาเลย
3: ขอสองอย่างได้ไหม
18: ได้เลยครับ
3: ขอเพื่อน
4: เอามาให
23: ้เอาเอา
18: โอเคครับ
23: ได้ได
4: ้ว่าจะย้ายที่ไหมล่ะ
3: เยอะด้วย
18: เพิ่มนะเพิ่มนานไหมจ๊ะ
2: อะไรอย่างอื่นมีอะไรไหมจ๊ะ
24: แล้วก็เรื่องหนึ่งเรื่องคนงานอันนี้เอาชาวบ้านฝากแต่ทำไมที่เราจะมีคนงานประจำกว่าเนี่ยกลับมาเหมือนเก่า
18: อ๋อไม่มีคนกวาดถนนเหรอ
24: ครับเพราะว่าขาดขายในนาอันนี้เขาฝากมา
18: ท่านพอไปดูคนกวาดหน่อยครับก็ลงที่ตลอดที่เราไปวิ่งเราไปให้คนเข้ามาด่าแล้วเขาไม่อยากให้คนชมนะอยากให้คนด่าเยอะกว่าเพราะคนที่ด่าเนี่ยเราต้องปรับปรุงตัว
25: ที
18: ่
25: เขายิงเราแล้ว
18: ตอนแรกที่เราทำก็มีคนสงสัยอยู่แล้วพาราไดม์ชิฟต์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนคือหมายว่าบางทีนักการเมืองเราไปชอบไม่กับโปรเจกต์เพราะมันเซ็กซี่ใช่ไหมบอกโอ้ทำอะไรบอกทำทางเท้าคนบอกเออบอกทำรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนี่ทุกคนแบบโอ้ตื่นเต้นแต่จริงแล้วทางเท้าสำคัญไม่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเลยแต่เราจะเน้นว่าเส้นเลือดฝอยแล้วว่าเส้นเลือดฝอยมันแตะชีวิตคนได้ละเอียดกว่า

0: difficult for them to take in. And we worked with a private partner and with Greenpeace to be able to pilot a program in which certain basic essentials could be purchased using refilling containers and without using sachets.
1: Isa po ako sa mga napili ng tindahan ni Ate Joy na napili para sa kuha sa tingi. Meron pa rin naman akong sachet ng mga Downy and then na Joy. So ngayon, unti-unti ko itong binabawasan kasi hinahanap pa rin siya usually ng mga customer. So hindi nila syempre, ang inano nila is the original, like yung dishwashing liquid. Mahirap, kahit pagpaliwanag ka na magpaliwanag, may mga diskusyon na nangyayari. Tapos ito, yung detergent sa mga sa mga automatic washing machine.
2: Oo.
1: Maganda to. Tsaka mabango
2: liquid
1: din.
2: Detergent. Mm.
1: Ito yung fabric.
2: Anong scent naman yan?
1: Mabango, pari yung katumbas niya yung sa blue ng Downy, anti-bac. Ito, ginagamit ko itong mga to. Kasi hindi na ako bumibili kasi mas makakatipid. Maganda to, mabula. Maganda to panlinis talaga sa mga tiles.
3: Ako.
0: Magkano naman yan?
1: Multi surfing cleaner. Ito, puno na siya, 16 pesos.
3: Okay.
1: Nakakatipid to.
0: We started with just 30 stores. We didn't know if this was going to be successful because I was really of the impression that people are very loyal to their brands because that's what we watch on TV. So it's really monitoring these stores and making sure that the mindset is really changing. And for me, that's the bigger challenge. To get more people convinced that this is the way to go.
1: Good morning po, Mayor. Good morning po. Yes.
0: So ano naman ang reaction ng mga tao?
1: Hindi katulad nung unang pagdating na maraming mga tanong ang mga tao. Pero ngayon at least kahit pa paano nakikilala na nila.
0: Ano yung mga tanong nila
1: ano ang klase ng halimbawa kagawa sa dishwashing, kung gaano kaganda si dishwashing.
0: So ang concern nila ay hindi naman yung packaging, kundi yung laman.
1: Yes po.
0: Kung yung quality ng laman maganda. Atin talaga i-demonstrate na yung quality ng product ay parehas dun sa paboritong brand. So, nung nakita na nila na maayos yung quality.
1: Yes po, unti-unti na nilang nagugustuhan.
0: We're thinking big term, very impactful transformations. Without the cooperation of everyone, we cannot be successful. But if nobody starts to do anything, then you've already accepted defeat. I feel that if everyone starts to see the benefits of what we are doing, eventually the manufacturers will have to act.
4: As temperatures soared above 30 degrees, the dust reached dangerous levels today.
5: It's February in Bangkok, and we're in the height of what we call dust season. When it gets this bad, schools are closed and people are instructed to work from home. The governor's team monitors it around the clock and we wait for their daily updates.
6: สวัสดีค่ะพบกับวิรุณแจ้งเตือนทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ประจำวันนะคะ
7: คือตอนนี้ทางกทม.เราอ่ะกำลังทำไลฟ์เพื่อแจ้งประชาชนให้ได้รับทราบว่าตอนนี้ข้อมูลในเรื่องของค่าฝุ่นมันเป็นค่าอย่างไรบ้างทางสุขภาพว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมีไม่ต่ำกว่า20นโยบายนะครับหนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องของศูนย์ฝุ่นหรือวอลลุ่มฝุ่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าฝุ่นค่าลมค่าเพดานอากาศหรือจุดฮีทแมปต่างๆไฟไหม้ก็จะมารวมดัตต้าพอมันรวมปุ๊บมันก็ง่ายในการที่เราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปทำเป็นอินโฟกราฟิกในการแจ้งประชาชนในทุกๆวันที่เราเห็น
6: วันที่4มีนาคม2517ค่ะมี12จุดนะคะ
8: ลุงสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศคุณเป็นยังไงบ้างพี่ลุง
6: คือเมื่อเช้าที่เป็นไอจุดความร้อนอะภาคเหนือนี่คือพุ่งขึ้นไป900กว่าจุดสูงเลยตอนนี้คือภาคเหนือสูงคือไอ

0: าดยังไม่ถึง
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ค่า PM 2.5 ภาคเหนือก็จะขึ้น
0: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝุ่นของภาคเหนือเขาทุกๆปีนะคะจะเป็นช่วงฤดูฝุ่นก็จะเป็นประมาณปลายตุลาก็จะยาวไปถึงบางทีอย่างปีที่แล้วก็จะไปถึงเมษาแต่อย่างช่วงเนี้ยช่วงตอนกุมภาวันวาเลนไทน์มันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีปัจจัยช่วงหน้าหนาวคือจราจรในกรุงเทพอ่ะมันมีจากการจราจรอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลไหนค่ะอันนี้จะเป็นกล้อง CCTV ที่อยู่ติดอยู่ที่สถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ของทุกจุดใน50เขตค่ะถ้าอยู่ริมถนนก็จะดูว่ามีสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นท้ายลมมันก็เลยฝั่งนี้ก็จะอาจจะเกินมา
1: ถ้าฝุ่นที่เกิดในกรุงเทพมหานครจริงๆ 57% มันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลกทม.มีรถขยะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันเราก็จะมีการปรับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในกทม.แต่ส่วนสำคัญอีกส่วนนึงคือเกิดขึ้นจากภายนอกกทม.รวมไปถึงภายนอกประเทศด้วยเรามาดูอำนาจเราทำอะไรได้บ้างมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องทำแต่มันคือทุกๆคนต้องทำไปด้วยกันครับ
2: แล้วก็หลายเมืองในโลกก็มีแนวคิดนี้เรื่อง15นาทีนั่นส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาสามารถเดินไปได้ไม่เกิน15นาทีแต่เชื่อว่าก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะให้คนไปเดินและมีตัวบางฝุ่นอย่างน้อยก็มีเหมือนกับรีฟิลที่แบบไปพักผ่อนได้อันนี้กทม.ทำเองได้อันนี้ก็จะช่วยให้เป็นเชิงลุกมากขึ้นผมเชื่อเรามาถูกทางแล้วก็เราก็ขยายผลต่อเจ้าที่ก็ต้องไปดูให้ละเอียดขึ้น
3: So today is just a usual inspectionOn one of the parks that we are in process of constructing, which is probably around 80% done. The project has been ongoing for a year now. When there is more demand to build townhomes, etc., you're kind of taking away old green space, you're cutting it down, and you're turning it to more buildings, more construction, turning green to gray. So that's why it's very important for us to identify where is the opportunity to increase green space. So as you can see here, another small pocket park, very close to the homes of the people, but then also have access to a bigger forest park. And they want to develop into something that people can use, you know, for leisure, relaxation.I'll show you the map so it can be a little bit easier to explain. In the past, the area surrounding this pond was a little bit run down and sometimes used for the wrong purposes. So, you know, throwing trash into the pond. So we asked the question, why don't we also develop this area? This is already an existing park called Nawamin Pirom.And this is also another existing park called Seri Thai. But we found that there's kind of like the jigsaw in the middle that is unused. So now what we try to do is develop the footpath to ensure that there is one full loop of 3 kilometers. So in the future, we can connect the two parks and then make it into one of the biggest parks in Bangkok.
2: คนในก่อนเห็นที่ว่างแต่พอเราเอาเนี้ยเข้าไปอยู่ในเรดาร์คนก็จะมองที่ว่างเป็นสวนทันทีเลยเพราะว่ามันคือเปลี่ยนไมค์เซ็ตคนนะ
4: มาถึงภาพที่สำคัญอีกสองด้านคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในทางเลยที่เราคนใดคนหนึ่งจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: Today we're here to inspect the ocean interceptor.
5: อยู่กับท่านอธิบดีกับท่านรองมาดูนะครับก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด
3: ์ It's a very good example of many sectors working together for a common goal, which is to manage waste river.

0: ช่ครับนี้เป็นลำแรกของประเทศไทยเลยแต่ในอนาคตอาจจะมีการทำงานของเรือนะครับเรือเนี่ยเราจะทำงานโดยการที่ว่าเราจะมี floating barrierมันเป็นอินโนเวชันตรงที่ว่ามันสามารถจับขยะได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ข้างหน้าของเรือนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นปากคอยจับขยะเข้ามาเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้เราตักจับขยะไปได้แล้วประมาณ42หรือ45ตันแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกขยะพลาสติกประมาณ 30% ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านรองสู่ในเรื่องส่วนที่9เรือของเราเป็นเรือที่ตักจับขยะจากกระแสน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจะมีโซลาร์เซลล์ด้านบนทั้งหมดประมาณ22ถังที่จะเก็บได้ประมาณ1ตันเวลาเก็บ15มันเก็บได้1ตัน
2: เจ้าที่อยู่ในนี้ทั้งคืนหรอ
1: ใช่ครับทำงานที่สุดโต่งมีสลับกันสามกะ
3: เพื่อจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวิจัยศึกษาแหละว่าไอ้ขยะที่เราดักจับได้บนเรือเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างครับเพื่อที่เราเอาไปใช้ในการทํางานต่อว่าโอเคเราเข้าใจแล้วสัดส่วนขยะในแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นประมาณนี้นะครับแล้ว
4: เราที่เขาอยากจะมาลองทดสอบที่บอกจะโยนขวดลง
1: มัน
4: ได
1: ้ทํายัง ทดสอบครับ
4: เป็นไงคร
1: ับ ทดสอบแล้วก็ตรงนี้ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 70-80%
3: แล้วชนิดอะไรที่หลุดครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นพวกซอฟต์พลาสติกที่เป็นพวกลาเบลหรือถุงมาม่าเล็กๆอย่างเงี้ยครับ
5: เพราะว่าขยะที่คัดแยกมาส่วนใหญ่พอเรามาดูแล้วส่วนมากเป็นขยะภาคครัวเรือนมากต่อสากลก็คือมินิก็คือมาจากคลอง
2: มาจากคนอยู่ริมเนี่ยนะ
6: ว่าที่สําคัญมากกว่าการเก็บขยะคือให้คนมาเห็นแล้วก็ตระหนักเรื่อง
1: รู
6: ปขยะในน้ํา
1: เนี่ยคนที่อยู่ริมน้ําเนี่ยครับพวกนี้คือตัว
3: แต่สิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปคือดีที่สุดไม่ต้องทิ้งขยะลงคลองแต่แรกเครื่องนี้จะได้ไม่ต้องทำงานนะครับในที่สุดเราไม่อยากให้มันทำงานเยอะ
7: After today I will report to the governor that what is more important is the canal because canal is nearer to the local communities to the homes and that's where waste happen so we have to start from the most upstream with the small canal
8: of course it's another challenge that we have to deal with
9: Journey across Asia through stories of change, resilience and rediscovery this June on CNA. As countries across Asia race towards cleaner energy, communities are rethinking how they power their everyday lives. From solar fields to offshore wind farms, witness the transition towards a more sustainable future. In Power to the People.Hikikomori, a growing phenomenon of social withdrawal, is now affecting youths in Singapore.
10: They always hide under the bed, doesn't want to go to school.
9: Follow four individuals over 6 months as families search for answers and possible solutions in shutdown. And as Singapore transformed over the past two centuries, so too did its rivers and waterways.
11: Before Raffles came to Singapore, it was once a wet rice paddy field.
9: Rediscover the water channels that once shaped the island inLost Rivers, this June, on CNA. Saturday on Japan Hour. Cycle around Toyama and discover the old ways of life. Deep in the mountains.
12: Michael to 申します
9: Where villagers preserve their traditions.
12: Wow, こんな近くで見るとこんなにディテールが入る
13: みんなで楽器があって踊りがあって
9: Japan Hour, Saturday on CNA.
14: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars. And IHI.
15: I'm back.My name is Shermin, and you might know me from my search for the one. Now that that is done and dusted, I'm on a new quest now, one that involves my all-time favorite manga, Berserk. And the artist behind it, Kentaro Miura.
16: Kentaro Miura is a very private person. He's some, like, figure shrouded in mystery.
15: But with Miura no longer around,
17: I guess I'm 34 years too late.
15: I'm banking on others to tell me more about him.
16: Oh, how is Kentaro Miura's personality like?
18: It's a book's shy, I don't know.
15: I'm so desperate, I'm even reaching out to manga legends. Just to find out more about the Zerk and Miura.
19: Watch
15: Sherman's Manga Mayhem on demand at cna.asia.

0: It's June in Bangkok. The monsoon season starts now, and it brings new problems. There are hundreds of canals in the city, and if they are backed up with rubbish, they flood. Last year, the governor captured the chaos on his phone. We need our canals dredged and made floodproof before the rains come. Otherwise, thousands of us that live by the coast will be hit the hardest.
1: ก็มาดูงานที่เราเคยสั่งการไว้จริงแล้วก็เป็นปัญหาของฝั่งกรุงเทพฯเป็นเขตที่อยู่จิตชายทะเลเรากรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรแต่เรามีชายทะเลแค่ 4.7 กิโลเมตรเองก็อยู่ทั้งหมดฝั่งกรุงเทพฯมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ําท่วมน้ําทะเลหนุนต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เมืองอาจจะไม่ค่อยเจอกันคือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งพอคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างคนที่มากับลิงที่อยู่มันจะหาโจทย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอันนี้ผมว่าก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าอนาคตในหลายเมืองก็อาจจะเจอปัญหานี้นะแต่ก่อนเห็นรถกระบะวิ่งมามันขึ้นมาขโมยของมารถเลยอ่ะใช
2: ่หมู่บ้านเขาเข้าไปใกล้ขึ้นเลยครับสี่แยกทุกตาราง
1: เข้าเหรอแล้วมันเข้าหมู่บ้านไหม
2: เข้านะครับ
1: นะนี่ตัดสายลูกคอของคุณใช่ค่ะการโยนตัวนี้ก็ละโอ้โหเย้ดีนะน่ารักดีเขากลัวนะ
3: กลัวค่ะ
1: เขาไม่ชิน
3: ตอนนี้ยังกลัวคนอยู
1: ่เยอะไหมจ๊ะ
4: ถ้าถามว่าเยอะไหมบ้างบ้านอยู่โดนมากับอันนอกสามสุดไป
1: ค่ะให้เป็นรู้แล้วกัน
5: ครับแล้วก็จัดวิสัย
1: จอน้อยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
6: ที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจำก็คือพี่หมูเนี่ยครับก็จะอยู่คนนั้นแหละพอถึงที่ทำงานท่านก็ไปรวบรวมแล้วก็สั่งงานต่อไปอีกอย่างนึงคือว่าตัวเจ้าที่เองข้าราชการเองประชาชนนี้ก็ได้เห็นว่าเวลาไลฟ์เนี่ยปัญหามันคืออะไร
7: จากปัจจุบันของเราพิธาผมเนี่ยคือที่ไหนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็รีบพอเราเอาอาหารเนี่ยที่ดอกแต่ก่อนเขาไม่เชื่ออะไรขนาดก็เอาไปให้ล็อกพฤติกรรมเขาเป็นเวลา6เดือนมาแล้วนะ
1: ทำไมมาอยู่นี่เรียบร้อยจังวะ
7: เขาเหมือนเขามองเราเป็นจ่าอยู่ของเขาอะคือหยิบแล้วเขามาหาเรา
1: ปัญหาไม่จบต้องลุยต้องคิดต่อถ้ามองต้องดูทุกคนอะนี่ปัญหาคือว่าจริงแล้วลิงก็เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเขตบางขุนเทียนอะมันลิงก็อยู่มาแต่ว่าลิงอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่จุดเดียวอาจจะย้ายไปย้ายมาอะไรอย่างนี้นะนี่ผมว่ารูปแบบในการจัดการก็คงต้องพยายามหาทางที่ให้ร่วมอยู่กันได้ว่าขั้นแรกคือก็ต้องพยายามทำหมันก่อนแต่ว่าอย่าให้ลิงเพิ่มจำนวนใช้เราดูแลพวกนั่นเน็ตคือต้องเร่งทำแต่ว่าการทำหมัน
7: ถ้าเห็นพรีเซนต์เมื่อกี้ก็อาจจะเข้ามาพิเศษ
1: โอเคขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้นะดีมากใจเย็นดีใจเย็น
8: อันนี้มาโชว์ว่าเมื่อก่อนนะมันเหมือนแทบจะเป็นถนนเลยเพราะว่าชาวบ้านทิ้งขยะแล้วสะสมมา10ปีเขาก็เลยเริ่มมาขุดเคลียร์แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอันนี้มันออกไปเชื่อมคลองใหญ่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้น้ำมันสามารถโฟลว์ได้นะครับก็เลยมีนโยบายเนี่ยที่เขาไปหาจุดว่าขยะมันตกค้างที่ไหนแล้วก็รีบเคลียร์บางคนเทียบบอกว่ามี40จุดตอนนี้เขาเคลียร์

0: เก็บไปได้ละ23จุด
1: มีป่ะมันเป็นไปแล้วมี
2: แล้วเวลาเรือคุณมาเข้ามาตัดที่ชั้นเพื่อใช้เรือผ่านที่จะแหวก
1: ก็แหวกไปอ่ะโอเคดีมาก
3: เพราะปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าจะมีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยนั่นมันต้องเป็น
4: แต่วันนี้เรามาเห็น success case แต่วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามาดูหน้างาน
5: นะแต่เนี่ยมันจะมีไอ้จุดที่มันเป็นแบบขยะอยู่ริมถนนน่ะอันนั้นต้องไปเคลียร์ก่อนครับก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเคลียร์ด้วย
4: ใช่ว่าจะแก้อย่างเดียวทํายังไงให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
3: มีการมองให้รอบด้านเพราะความถกงานมันกว้างกว่าความรับผิดชอบมันกว้างกว่าคือเราจะไม่ได้เติบโตไปด้วยกฎหมายหรือว่าข้อบังคับหรอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยเรารู้ว่าหน้าที่ของกันและกันเป็นอย่างไรแล้วเรารู้สึกสร้างความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
1: ดีเกินเลยดีป่ะ
6: น้ำท่วมมันต้องทำให้ครบก่อนก็ต้องมาสำรวจ
1: แล้วตะกอนไปดูแผนหน่อยละกันละเอียดต้องลงละเอียดนะ
7: เท่าไหร่นะ
6: ประมาณ100ล้าน
1: คือผมตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งดูรายละเอียดให้ดีว่าอันไหนคุ้มกว่ายังไงเรารีบทำนะจบ
3: ดังนั้นคือในบทบาทแต่ละคนแต่ละการผู้บริหารก็ต้องมี strategy มีทิศทางที่ถูกต้องด้วยในการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ต่อให้มีระบบดีแค่ไหนถ้าคนไม่ร่วมมือกันมันก็ยากกัน
1: ประชาชนเองเนี่ยก็ต้องดูแลมือเหมือนกันถือว่าอันนี้สำคัญนะผมว่ามันคือเขาเรียกเป็นไอ้ social contract ก็คือเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน
2: อยากจะกล้าที่จะไปเก็บเป็นคนได้หรือ
1: เปล่าไปดูก็ได้ครับมาเก็บเมื่อไหร่อ่ะมาเก็บเมื่อไหร่อ่ะ
2: รับบริการค่ะ
1: ไม่ได้บอกเพจปิดฟองเลย

0: แต่ก็เชื่อว่าผมว่าเราลงพื้นที่เราลงเราเห็นความงดงามของคนอ่ะ
1: สบายดีนะ
0: หมายว่าสิ่งแวดล้อมคือของที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกป่ะแอคให้มันเรลีแวนต์กับคนถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยคนจะไม่ขึ้นขบวนกับเราไม่ต้องจดจำผมก็ได้นะผมก็ไม่มีความสำคัญอะไรแต่ว่าอยากจะให้จดจำว่าเออมันกรุงเทพมันดีขึ้นยังไงแล้วเป็นของทีมงานอ่ะเป็นของทีมงานเราอ่ะ

0: I'm one of over 10 million people who call Bangkok home. I've driven a tuk-tuk here almost all my life. I love my city, but it has issues. Like the plastic waste that piles up on the streets and blocks our canals. And the air pollution. Right now, in January, it gets so bad, people are scared to leave their homes.
1: Bangkok Governor Chatuchak Sirithan said that all city employees could work from home Thursday and Friday.
0: We need a new type of leader who does things differently and actually finds solutions to our city's biggest issues.
2: ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงปัญหาในเมืองในบางพื้นที่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนชนะก็ไม่ดีใจนะว่าเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความลำยากลำบากแล้วพอมันไม่ใช่ง่ายอ่ะเป็นผู้ว่าใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ใช่เหมือนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมมันเหมือนกับมีภาระอีกหนักอึ้งเลยมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจะดีใจโอ้ชนะมันเป็นเรื่องที่หนักใจด้วยเพราะมันต้องมีภารกิจก็ปกติมันจะถึง10 กิโลอะไรอย่างเงี้ยดูฟุตบาทดูทางเท้าทักทายเพื่อนร่วมงานเพราะตอนเช้าอย่างพนักงานที่กวาดถนนเราก็จะออกมาตั้งแต่ตี 4
3: คือการวิ่งก็ช่วยให้เราเห็นปัญหาของเมืองเล็กๆได้เดี๋ยวจัดการน่าจะตัวระบายน้ำอุดตันนิดหน่อย
4: เฮ้ยเป็นไงสบายดีป่ะน่ากินเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่วิ่งเราจะแวะกินนะมีระวังเลยขยะเข้าไปติดบนท
5: ่อ
4: ขอบคุณนะครับ
3: นี่ก็เป็นในชุมชนฝุ่นจริงแล้วของเราก็จะเป็นอยู่มันน่าจะประมาณ70 กว่าจุดน่ะทั่วกรุงเทพที่เป็นอย่างนี้นะลิงก์กับศูนย์กลางก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบก็จะเข้าประมวลผล PM 2.5 จุดต่างๆแล้วก็เอามาใช้เป็นวัดมันอย่างวันนี้เป็นวันที่อากาศไหลถ่ายเทน้อยถ้าดูพยากรณ์นะก็ฝุ่นก็เพิ่มขึ้นเลย
2: เดี๋ยวตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วผมก็จะวิ่งออกกำลังกายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงที่เราตกตะกอน
3: เนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศเลยหมายว่าเราเห็นสภาพจริงแล้วปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะนั้นประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงเราได้ให้เขามีแจ้งปัญหาคือระยะห่างระหว่างเรากับประชาชนต้องเป็นศูนย์นะ
0: Our city is a maze of canals and waterways.We used to be known as the Venice of the East, but now they are choked with household waste. Although we know it is illegal, there's little incentive to stop dumping rubbish into the river, especially if waste collection is not reliable.
2: เป็นหลายพันหลังคาเรืออะไรเงี้ยที่ไปตั้งอยู่บนคลองเลย
3: อันนี้เรียกเป็นคลองหลอดชั้นในชั้นกลางแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้เรือนะก็คือคนเนี่ยใช้เรือแต่ตอนนี้ไม่มีละเพราะเราใช้เป็นระบบระบายน้ำแทนก็เป็นปัญหาเรื่องความสกปรกของคลองมีบอกอยู่มา50 ปีแล้ว
6: 55 ปีนะ
3: สบายดีเมื่อวานน้ำขึ้นเข้าบ้านไหม
6: เกือบครับ
3: เมื่อวานปิ่มเลยนะ
2: มันไม่ใช่เฉพาะขยะหมายถึงน้ำโสโครกห้องน้ำห้องส้วมที่ลงมาในคลองด้วยถ้าบอกว่ามันมีปัญหานั้นในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่ความสกปรกแล้วชาวบ้านพวกนี้เวลาน้ำท่วมก็จะโดนก่อนเลย
3: สวัสดีเป็นไงบ้าง
7: สวัสดีครับอาจารย์
3: เมื่อวานท่วมไหมเนี่ย
7: ทิ่มติดแต่ว่าพื้นตรงไหนต่ำน้ำก็จะเข้าบ้านหน่อย
3: อันนี้เป็นขยะจากครัวเรือนนะ
8: ใช่ครับ
3: ดักขยะ
8: ใช่ครับ
3: อันนี้เราเป็นปัญหาที่ไม่ชุมชนก็ยังทิ้งขยะลงมาอันนี้ก็คือตัวที่ดักขยะก่อนที่ออกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันจะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ออกไปถึงมหาสมุทรเลยอันนี้คือตัวกรองสำคัญนะมันก็ช่วยให้ลดขยะที่ออกไปสู่โอเชียนได้เลยอ่ะ
2: ถ้าไม่ทำอะไรจะหนักขึ้นเพราะว่าสภาพโลกร้อนที่เปลี่ยนไปมุดโยนของลงคลองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีผลอะไรกับบ้านตัวเองอ่ะถ้าบอกว่าเฉลี่ยชั้นหนึ่งคือว่าเราทำไงที่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้สำคัญนะ
3: มาเรียกโอ้เนี่ย

0: กำลังกายง่วงนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ออกกำลังกายหน่อยบอดี้เวทวิดพื้นซิทอัพแพ็งกิ้งแล้วก็อาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็นั่งทำงานไปเดี๋ยวก็ดูข่าวไปพร้อมไปด้วยแอคชั่นชัดชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพหาเสียงใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักทิกตอกเลยนะตอนนั้นเด็กๆเลยอายุ20กว่าเงี้ยเขาเก่งทิกตอกเขาบอกน่าทำนะอาจารย์กลายเป็นว่าทิกตอกก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้คนเด็กรู้จักเราแต่พวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ฟังคนรุ่นใหม่เราไม่ทางเข้าถึงเลย
1: ชาวกรุงเทพไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
2: In May 2022, Bangkok got to decide its own future through gubernatorial elections, which saw a landslide victory for Chatchat Sittipan. Many people have high hopes that this will be the beginning of a new kind of politics in Bangkok.
0: คือผมก็เรียนวิศวะใช่ไหมเรียนวิศวะวิศวโยธาก็ช่วงหนึ่ง15ปีอะไรอย่างงี้มั้ง15 20ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้มันคือหล่อหลอมการทำงานของเราเราสนใจเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อย
3: ทุกคนต้องมาร่วมกันครับกรุงเทพไม่สามารถสร้างได้ทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: หมายว่าสิ่งแวดล้อมคือของที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกป่ะถ้าเราไปพูดในซีโร่อีก30ปี20ปีอ่ะเขาไม่สนใจเลยต้องบอกว่าชาเลนจ์อันหนึ่งคือว่าเราทำไงให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเอง Think Global คิดเป็นภาพใหญ่แต่ Act เป็น Local แล้วทีนี้เราเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปพูดกับต่างประเทศเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ

0: have the biannual T40 Mayor Summit where we all get together. Participating in these fora gives me an opportunity to learn what other developing countries are doing. I assume the budgetary constraints are the same. I assume that the climate threats are the same. So how are they coping? And if they can cope, we can cope. And you know that the battle is not a battle that you are doing yourself, but it's everybody's battle.
1: ตอนที่ไปประชุมที่สิงคโปร์ก็เจอเมเยอร์จอยที่ไปของเมืองเคซองใช่ไหมเคซองที่ของฟิลิปปินส์ผมเชื่อว่าการเข้ากับเราก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันไง
0: I met with the governor of Bangkok last weekend. He's lovely and he seems to be very progressive. He's so aligned with what I believe a well-governed city should be. Quick, responsive, and putting the people at the center. Because actually some of the things he started to do, we've already started to do here in Quezon City.

0: in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
1: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets.
3: Now is your time.
4: CMA wins at the WANIFRA Digital Media Awards Asia 2026.
5: Plot of land which the region of Johor currently owns.
6: What is causing all this anxiety?
7: What I'm hearing from kids a lot more these days is they are giving themselves the pressure.
4: Journalism you can trust. CMA.
8: All new on Singapore Hour.
9: All across Singapore, immersive worlds are emerging. They are portals that help make our tiny city feel a whole lot bigger. We just have to be willing to be fully immersed in the wonder.
10: Singapore is ranked among the top five busiest airports in the world. And moving millions of passengers also means feeding them. These are the kitchens that feed flights.
8: Don't miss Singapore Hour, Friday on CNA.
11: 最後の人ではないかと兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのがただ結局最近のバイオ試験的にバイオさせられとったのでベスト菌なんていうのはねなおそろ
4: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
12: The Philippine capital came to a complete standstill on Saturday.
13: This tropical storm is the latest in a series of weather-related disasters that has hit the region with disturbing frequency.
12: 1 month's worth of rain poured down in one day. The city's drainage system was unable to cope, causing rivers to overflow and floodwaters to rise.
13: The devastation left by Katsana has reached new highs.
12: The military has been called in to help.
14: It's a day none of us in Quezon City will ever forget. September 26, 2009. Typhoon Katsana struck the Philippines. Over 300 people were killed, and 15,000 more became homeless.
15: We had three continuous days of unabated rain. I myself was not able to go home. I slept in the car. We were stranded in one of the main highways of Quezon City because the floodwaters were just so high.
16: Oh gosh, the winds are so strong.
15: And when the floodwaters finally subsided, the rains finally stopped, bodies were found on trees. That's how high the water went. I was very emotionally distraught because I felt there were avoidable deaths. Because our drainage systems were clogged with garbage. We were not responsible with regards to waste management in our city, and this should be a primary concern. I was just starting my political campaigning, and for me, as a younger person at the time, I realized that unmanaged waste was such a severe problem that had to be dealt with.
17: Cities face the brunt of environmental issues. However, we are also uniquely positioned to develop and implement innovative solutions that address these very issues head on.
18: Quezon City has a new mayor after one of the most tense election races in the country. Joy Belmonte will become Quezon City's first female mayor following in the footsteps of her father, Mayor Feliciano Belmonte.
15: I did not really want to be an elected public official. I dreamt of becoming an archaeologist, and in fact, I became an archaeologist. That is my profession. But when I would do excavations, my voice was not being heard as an archaeologist by leaders that were in position. And I thought maybe if I was a leader myself, people whose voices needed to be heard, I could be that person to give them that voice. I get more of my traits as a public servant from my mother, because my mother had the characteristics of a woman leader. She was a journalist. She founded two newspapers, and it was those values of truth, of equality, that was influential in my life. And my father was a very pragmatic leader. He says to me, sometimes to get things done, there are certain compromises you have to make.
11: Pero pag day off po ni Mayor Jim, what do you do?
15: Day off? What is that? Wala naman day off. So the most important thing for me is that your family understands the value of your work. Especially my husband, he always says, how many people are given the opportunity to lead the biggest, most populated city in the Philippines? Very few.
19: ส่วนอื่นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราผูกพันนะแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านเราที่ดีฟายเราไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่านะไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งทีโอแต่มันคือไลฟ์สตอรี่ที่ผ่านมาตลอดที่มันดีฟายตัวเราก็พยายามให้เวลาแสนดีเข้ามากที่สุดนะอันดับหนึ่งเอาไปจองที่ไว้ก่อนเขาก็ต้องเป็นพาร์ตี้อยู่แล้วว่าแล้วก็มันก็มีใครก็มีแสนดีนะแล้วแต่ที่เหลือก็งานคือเราไม่ดูที่ผลงานแต่เราดูที่ตัวตนพอเราเอาตัวตนเราไปแปะปุ๊บเนี่ยคนที่เกลียดเราก็เกลียดเลยต้องพยายามดีแทชตัวเองจากผลงานอะและให้เป็นผลงานของทีมไปอันนี้อยู่บนรถเลยกับท่านผอ.เขตท่านสก.ซึ่งเป็นคนกำลังสำคัญของพื้นที่เลยนะท่านผอ.เขตก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าของข้าราชการประจำในพื้นที่ท่านสก.ก็เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่คอยติดตามปัญหาเพราะว่าผู้บริหารบางทีอยู่ห่างท่านก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมาก ผมว่ามันต้องบาลานซ์กันต้องมีคนที่มีประสบการณ์แล้วก็บาลานซ์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมี creativity
20: ท่านตรงนี้ก็เป็น CSO ก็เป็น Chief Sustainability Officer เป็น CSO คนแรกของประเทศไทยเลยนะ
21: ก็คือเป็นคล้ายๆคนที่ให้ข้อมูลอยู่ข้างๆท่านในมิติสิ่งแวดล้อมเรามาพรีเซนต์ก็สามารถถามคำถามยากๆที่เราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้สำคัญครับก็เป็นผู้จัดการโครงการของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UNEP แต่เมื่อก่อนผมเน้นคิดเรามีโจทย์เรากลับไปคิดนู่นนี่นั่นแต่พอมาอยู่กทม.เนี่ยไอ้โจทย์จริงๆที่เราคิดมาเนี่ยเอามาทำจริงเลยก็การทํางานกับท่านรวมๆเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์จริงๆผมได้สะดวกแล้วเราก็อยากได้นายที่เข้าใจปัญหาจริง
20: ๆจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าใจคนเราไม่มีทางแก้ปัญหาเมืองได้งั้นการเข้าใจคนเนี่ยหัวใจที่สุดเลยสําหรับก่อนทําโพลิซีคือคําว่าเอมพาธีรู้ว่าลําบากรู้ว่าน้ําท่วม I know how you feel แต่เอมพาธีมันคือ I feel how you feel เพราะว่าเมืองคือคนนะว่านั่นคือหัวใจของการลงพื้นที่แล้ว
22: เชิญสาวพรคุยๆท่านช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับ
20: เอาเลย
23: ขอสองอย่างได้ไหม
20: ได้เลยครับ
23: ขอเพื่อน
24: เอามาให
20: ้เอาโอเคครับ
25: ได้ครับ
26: ว่าจะย้ายที่ไหมล่ะ
23: เยอะด้วย
20: เพิ่มนานไหมจ๊ะ
22: อะไรอย่างอื่นมีอะไรไหมจ
27: ๊ะแล้วได้เรื่องคนงานอันนี้เอาชาวบ้านฝากแต่ทำไมที่เราจะมีคนงานประจำหวานเนี่ยกลับมาเหมือนเก่า
20: อ๋อไม่มีคนกวาดถนนเหรอ
27: ครับเพราะว่าขาดขายในนาตรงนี้เขาป่าป่า
20: ท่านพอไปดูคนกวาดหน่อยครับก็ลงที่ตลอดที่เราไปวิ่งเราไปให้คนเข้ามาด่าแล้วเราก็ไม่อยากให้คนชมนะอยากให้คนด่าเยอะกว่าเพราะคนที่ด่าเนี่ยเราต้องปรับปรุงตัว
28: ที่เขายิงเราแล้ว
20: ตอนแรกที่เราทำก็มีคนสงสัยอยู่แล้วพาราไดม์ชิฟต์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยน
19: คือหมายว่าบางทีนักการเมืองเราไปชอบไม่กับโปรเจกต์

พราะมันเซ็กซี่ใช่ไหมบอกโอ้ทำอะไรบอกทำทางเท้าคนบอกเออบอกทำรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนี่ทุกคนแบบโอ้ตื่นเต้นแต่ยังแล้วทางเท้าสำคัญไม่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเลยแต่เราจะเน้นว่าเส้นเลือดฝอยแล้วว่าเส้นเลือดฝอยมันแตะชีวิตคนได้ละเอียดกว่า

0: bigger challenge, to get more people convinced that this is the way to go.
1: Good morning po, Mayor. Good morning po. Yes.
2: So ano naman ang reaction ng mga tao?
1: Hindi katulad nung unang pagdating na ano. Maraming mga tanong ang mga tao. Pero ngayon natin kahit pa paano nakikilala na nila.
2: Ano yung mga tanong nila nung una?
1: Kung ano ang klase ng, halimbawa, isa sa dishwashing, kung magano kaganda si dishwashing.
2: So ang concern nila ay hindi naman yung packaging, kundi yung laman.
1: Yes po.
2: Kung yung quality ng laman maganda. At yung talaga i-demonstrate na yung quality ng product ay parehas dun sa paboritong brand. So nung nakita na nila na maayos yung quality.
1: Yes po, unti-unti na nilang nagugustuhan.
0: We're thinking big term, very impactful transformations. Without the cooperation of everyone, we cannot be successful. But if nobody starts to do anything, then you've already accepted defeat. I feel that if everyone starts to see the benefits of what we are doing, eventually the manufacturers will have to act.
3: As temperatures soared above 30 degrees, the dust reached dangerous levels today.
4: It's February in Bangkok, and we're in the height of what we call dust season. When it gets this bad, schools are closed and people are instructed to work from home. The governor's team monitors it around the clock, and we wait for their daily updates.
5: สวัสดีค่ะพบกับวิรุ่งแจ้งเตือนทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันนะคะ
6: คือตอนนี้ทางกทม.เราอ่ะกำลังทำไลฟ์เพื่อแจ้งประชาชนให้ได้รับทราบว่าตอนนี้ข้อมูลในเรื่องของค่าฝุ่นมันเป็นค่าอย่างไรบ้างล่าสุดคือผู้ว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมีไม่ต่ำกว่า20นโยบายนะครับหนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องของศูนย์ฝุ่นหรือวอลลุ่มฝุ่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าฝุ่นค่าลมค่าเพดานอากาศหรือจุดฮีทแบบต่างๆไฟไหม้ก็จะมารวมดาต้าพอมันรวมปุ๊บมันก็ง่ายในการที่เราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปทำเป็นอินโฟกราฟิกในการแจ้งประชาชนในทุกๆวันที่เราเห็น
5: วันที่4มีนาคม2507ค่ะมี12จุดนะคะ
7: สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศฝุ่นเป็นยังไงบ้างพี่ลุง
5: คือเมื่อเช้าที่เป็นไอจุดความร้อนอะภาคเหนือนี่คือพุ่งขึ้นไป900กว่าจุดถึงเลยตอนนี้คือภาคเหนือสูงคือไอสารยังไม่ถึง
7: ครับ
5: ค่ะ
7: แต่ค่าเพียง 2.5 ภาคเหนือก็จะขึ้น
5: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝุ่นของภาคเหนือเขาทุกๆปีนะคะจะเป็นช่วงฤดูฝุ่นฤดูฝุ่นก็จะเป็นประมาณปลายตุลาก็จะยาวไปถึงบางทีอย่างปีที่แล้วก็จะไปถึงเมษาแต่อย่างช่วงเนี้ยช่วงตอนกุมภาวันวาเลนไทน์มันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีปัจจัยช่วงหน้าหนาวคือจราจรในกรุงเทพอ่ะมันมีจากการจราจรอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลไหนอันนี้จะเป็นกล้อง CCTV ที่อยู่ติดอยู่ที่สถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ของทุกจุดใน50เขตค่ะถ้าอยู่ริมถนนก็จะดูว่ามีสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นท้ายลมมันก็เลยฝั่งเนี้ยก็จะอาจจะเกินมา
7: ถ้าฝุ่นที่เกิดในกรุงเทพมหานครจริงๆ 57% มันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลกทม.มีรถขยะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันเราก็จะมีการปรับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในกทม.แต่ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเกิดขึ้นจากภายนอกกทม.รวมไปถึงภายนอกประเทศด้วยเรามาดูอำนาจเราทำอะไรได้บ้างมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องทำแต่มันคือทุกๆคนต้องทำไปด้วยกันครับ
8: แล้วก็หลายเมืองในโลกก็มีแนวคิดนี้เรื่อง15ทีนั่นส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาสามารถเดินไปได้ไม่เกิน15ทีแต่เชื่อว่าก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะ

ให้คนไปเดินและมีตัวบังฝุ่นอย่างน้อยก็มีเหมือนกับรีฟิลที่แบบไปพักผ่อนได้อันนี้กทม.ทำเองได้อันนี้ก็จะช่วยให้

0: 80% done. The project has been ongoing for a year now. When there is more demand to build townhomes, etc., you're kind of taking away old green space, you're cutting it down and you're turning it to more buildings, more construction, turning green to grey. So that's why it's very important for us to identify where is the opportunity to increase green space. So as you can see here, another small pocket park, very close to the homes of the people, but then also have access to a bigger forest park. And they want to develop into something that people can use, you know, for leisure, relaxation. I'll show you the map so it can be a little bit easier to explain. In the past, the area surrounding this pond was a little bit run down and sometimes used for the wrong purposes. So, you know, throwing trash into the pond. So we asked the question, why don't we also develop this area? This is already an existing park called Nawamin Pirom. And this is also another existing park called Seri Thai. But we found that there's kind of like the jigsaw in the middle that is unused. So now what we try to do is develop the footpath to ensure that there is one full loop of 3 kilometers. So in the future, we can connect the two parks and then make it into one of the biggest parks in Bangkok.
1: คนในก่อนเห็นที่ว่างแต่พอเราเอาเนี้ยเข้าไปอยู่ในเรดาร์คนก็จะมองที่ว่างเป็นสวนทันทีเลยเพราะว่ามันคือเปลี่ยนไมซ์เซ็ตคนนะมาถึงภาพที่สำคัญอีกสองด้านคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญไม่มีทางเลยที่เราคนใดคนหนึ่งจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน
0: Today, we're here to inspect the Ocean Interceptor. It's a very good example of many sectors working together for a common goal, which is to manage waste the river.
2: ใช่ครับนี้เป็นลำแรกของประเทศไทยเลยแต่ในอนาคตอาจจะมีการทำงานของเรือนะครับเรือเนี่ยเราจะทำงานโดยการที่ว่าเราจะมี floating barrier มันเป็น innovation ตรงที่ว่ามันสามารถจับขยะได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ข้างหน้าของเรือนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นปากไปคอยจับขยะเข้ามาเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้เราตักจับขยะไปได้แล้วประมาณ42หรือ45ตันแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกขยะพลาสติกประมาณ 30%
3: ค่ะทีนี้ต้อนรับท่านรองสู่ในเรื่องส่วนที่9ของเรือของเราเป็นเรือที่ตักจับขยะจากกระแสน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจะมีโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับทั้งหมดประมาณจำนวน22ถังจะเก็บได้ประมาณ1ตันทั้งหมดเวลาเก็บคิดว่ามันเก็บได้ถึงเท่าไห
4: ร่ที่เจ้าที่อยู่ในนี้ทั้งคืนหรอ
3: ใช่ครับทำงาน24ชั่วโมงมีสลับกับ3กะ
0: คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวิจัยศึกษาแหละว่าขยะที่เราดักจับได้บนเรือเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างครับเพื่อที่เราเอาไปใช้ในการทํางานต่อว่าโอเคเราเข้าใจแล้วสัดส่วนขยะในแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นประมาณนี้นะครับแล้ว
5: ที่เขาอยากจะมาลองทดสอบที่บอกจะโยนขวดลง
3: อันนี้ทํา
5: ไ
3: ม่ได้ทดสอบนะครับ
5: เป็นไงครับ
3: ทดสอบแล้วก็ตรงนี้ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ70-80%
0: แล้วชนิดอะไรที่หลุดครับ
3: ส่วนมากก็จะเป็นพวกคาร์บอนติกที่เป็นพวกลาเบลถุงมาม่าเล็กๆอย่าง
6: เงี้ยครับเพราะว่าขยะที่คัดแยกมาส่วนใหญ่พอเรามาดูแล้วส่วนมากเป็นขยะภาคบริเวณมากต่อสากลก็คือมินิ่งก็คือมาจากคลอง
7: มาจากคนอยู่ริมเนี่ยนะ
0: วัดที่สําคัญมากกว่าการเก็บขยะคือให้คนมาเห็นแล้วก็ตระหนักเรื่องขยะในน้ำ
7: เน
0: ี่
7: ยคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยพวกนี้คือตัวก่อ
0: แต่สิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปคือดีที่สุดไม่ต้องทิ้งขยะลงคลองแต่แรกเครื่องนี้จะได้ไม่ต้องทำงานนะครับในที่สุดเราไม่อยากให้มันทำงานเยอะ
8: After today I will report to the governor that what is more important is the canal because canal

0: It's June in Bangkok. The monsoon season starts now, and it brings new problems. There are hundreds of canals in the city, and if they are backed up with rubbish, they flood. Last year, the governor captured the chaos on his phone. We need our canals dredged and made flood-proof before the rains come. Otherwise, thousands of us that live by the coast will be hit the hardest.
1: ก็มาดูงานที่เราเคยสั่งการไว้ที่แล้วก็เป็นปัญหาของบางกรุงเทพฯเป็นเขตที่อยู่จิตชายทะเลเรากรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรแต่เรามีชายทะเลแค่ 4.7 กิโลเมตรเองก็อยู่ทั้งหมดบางกรุงเทพฯมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ําท่วมน้ําทะเลหนุนต่างๆแล้วก็จะเป็นปัญหานึงที่เมืองอาจจะไม่ค่อยเจอกันคือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งพอคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างคนที่มากับลิงที่อยู่มันจะหาโจทย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอันนี้ผมว่าก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าอนาคตในหลายเมืองก็อาจจะเจอปัญหานี้นะแต่ก่อนเห็นรถกระบะวิ่งมันขึ้นมาขโมยของบนรถเลยอ่ะใช
2: ่หมู่บ้านเขาเข้าไปใกล้ขึ้นเลยครับสี่แยกทุกตาราง
1: น่าเหรอแล้วมันเข้าหมู่บ้านไหม
2: เข้านะครับ
1: นะนี่สัตว์ป่าลุงทองโอ้โหเย้ดีนะน่ารักดีเขากลัวนะ
3: กลัวค่ะ
1: เขาไม่ชิน
3: ตอนนี้ยังกลัวคนอยู
1: ่เยอะไหมจ๊ะ
4: ถามว่าเยอะไหมคะ

0: าหนูโดนมากับอันนอกสามสูตรไป
1: ค่ะให้ไปรู้แล้วกัน
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็ตัดวิสัย
1: จอน้อยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
3: ที่ร้ายผักให้คู่เป็นประจำคือพี่หมูเนี่ยครับก็จะอยู่คนนั้นแหละพอถึงที่ทำงานท่านก็ไปรวบรวมแล้วก็สั่งงานต่อไปอีกอย่างนึงคือว่าตัวเจ้าที่เองข้าราชการเองประชาชนนี้ก็ได้เห็นว่าเวลาไลฟ์เนี่ยปัญหามันคืออะไร
4: แต่การตัดต่อมีทางผมเนี่ยคือที่ไหนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็รีบพอเราเอาอาหารเนี่ยที่ดอกแต่ก่อนเขาไม่เชื่องอะไรขนาดก็เอาไปให้เอาไปให้รอพฤติกรรมเขาเป็นเวลา6เดือนมาแล้วนะ
1: ทำไมมาอยู่นี่เรียบร้อยจังวะ
4: เขาเหมือนเขามองเราเป็นจ่าอยู่เตาอ่ะคือหิวแล้วเขามาหาเรา
1: ปัญหาไม่จบต้องลุยต้องคิดต่อถ้ามองเราต้องดูทุกคนนะนี่ปัญหาคือว่าจริงแล้วลิงก็เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเขตบางขุนเทียนอ่ะมันยิงลิงก็อยู่มาแต่ว่าลิงอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่จุดเดียวอาจจะย้ายไปย้ายมาอะไรอย่างนี้นะนี่ผมว่ารูปแบบในการจัดการก็คงต้องพยายามหาทางที่ให้ร่วมอยู่กันได้ผมว่าขั้นแรกคือก็ต้องพยายามทำหมันก่อนแต่ว่าอย่าให้ลิงเนี่ยเพิ่มจำนวนใช่ที่เราดูแลพวกนั่นเน็ตคือต้องเร่งทำแต่ว่าการทำหมัน
4: รักกันครับได้เห็นพรีเซนต์เมื่อกี้ก็อาจจะเข้ามาที่เพจ
1: โอเคขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้นะ
4: คร
1: ับ ดีมากใจเย็นดีใจเย็น
5: อันนี้มาโชว์ว่าเมื่อก่อนนะมันเหมือนแทบจะเป็นถนนเลยเพราะว่าชาวบ้านทิ้งขยะแล้วสะสมมา10ปีเขาก็เลยเริ่มมาขุดเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอันนี้มันออกไปเชื่อมคลองใหญ่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้น้ำมันสามารถโฟลว์ได้นะครับก็เลยมีนโยบายเนี่ยที่เขาไปหาจุดว่าขยะมันตกค้างที่ไหนแล้วก็รีบเคลียร์บางคนเทียบบอกว่ามี40จุดตอนนี้เขาเคลียร์ไปได้แล้ว23จุด
1: มีป่ะ
6: มีแล้วเวลาเรือผมมาเข้ามาตัดที่ชั้นเพื่อใช้เรือผ่านที่จะแ
1: หวกแล้วแหวกไปอ่ะโอเคดีมาก
7: เพราะปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนเราบอกว่าจะมีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยมันต้องเป็น
5: แต่วันนี้เรามาเห็น success case แต่วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามาดูหน้างานนะแต่เนี่ยมันจะมีไอ้จุดที่มันเป็นแบบขยะอยู่ริมถนนอ่ะต้องไปเคลียร์ก่อนครับก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเคลียร์ด้วยใช่ว่าจะแก้อย่างเดียวทำยังไงให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
7: มีการมองให้รอบด้านเพราะความตะโขบงานมันกว้างกว่าความรับผิดชอบมันกว้างกว่าคือเราจะไม่ได้เติบโตไปด้วยกฎหมายหรือว่าข้อบังคับหรอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยเรารู้ว่าหน้าที่ของกันและกันเป็นอย่างไรแล้วเรารู้สึกสร้างความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
1: ดีเกินเลยดีไ
8: หมน้ำท่วมเราต้องทำให้ครบก็ต้องมาสำรวจ
1: แล้วตะกอนไปดูแผนหน่อยละกันละเอียดต้องลงละเอียดนะ
8: เท่าไหร่นะครับประมาณ100ล้าน
1: คือผมตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งดูรายละเอียดให้ดีว่าอันไหนคุ้มกว่าอย่างไรเรารีบทำนะ
8: จบ
7: ด้านนั้นคือในบทบาทแต่ละคนแต่ละกันผู้บริหารก็ต้องมี strategy มีทิศทางที่ถูกต้องด้วยในการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ต่อให้มีระบบดีแค่ไหนถ้าคนไม่ร่วมมือกันมันก็ยากกัน
1: ประชาชนเองเนี่ยก็ต้องดูแลมือเหมือนกันถือว่าอันนี้สำคัญนะผมว่ามันคือเขาเรียกเป็นไอ้โซเชียลคอนแทรคก็คือเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน
6: อยากจะก้าวที่จะไปเก็บเป็นคนได้หรือเปล่า
1: เอาไปดูก็ได้เอาเก็บเมื่อไหร่อ่ะมาเก็บเมื่อไหร่อ่ะ
6: ถ้าเป็นการ
1: ไม่ได้บอกจะปิดปองเลย